กจิงร้ายกจิงอีสานุมโยธาบัดกกินฮุนกจิงอีเมเมอิมบัดฮักนี่กสตับลุงเลยโยอีกกูดมอร์นิ่งวิชนี่จีเคอีละ

ဖြစ်ရရေးဆောင်ဝင်ဟာကအာကာရှမနီ FM ဂျောင်းဖီရှိစပါလိုက်ပွိုင်းရီမဂဟတ်စ်အတ်လီကီဂျူဘပ်ကီဘဒေငါလာယောဟန်နီဘတ်ငန်ဆပူလီအန်ဒါလာဂျန်ကုတ်ကာပရိုဂရမ် EWE DE ဘာနာနာလောဆတ်တန်โอเคบัด EMD โอเคฟอร์ล็อกดาวน์ยายพายากิจูบับกิจองพี่ยิชิมบันดาบันงีฮากาฟันอันลิมิเต็ดอุนัมบอร์อุดิคินไดซอฟราซันอีเวย์นอร์ออนไลน์อีเวย์อีเวย์โอเคดาวน์ยายพายากิจูบับกิจองพี่อาเจแกรีดันฮังนี้บันปูลีชาชาฮากาฟันอันลิมิเต็ดที่ยายซาบันงีฮากาอากาชวานี FM จองพี่ชิสปาไลน์พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์

0: คลียดยีเว่ยกะละสาสเนียวเตี้ย
1: ตาลงนี้มันกงดายังหันกันมาใช่ไหม
0: โอเคต่อกงดาคุบเลยชิบวนมา
1: ต่อคุบเลย
0: โอเคต่อต่อบ๊ายบายโอเคปะหลอกยายซาบันงีฮากะอากาศบานี FM จองพีชิสปะลายปอยน์เรียลเมกะเฮิร์ตซ์

ตปารโนซามเซซินปากกว่าเป็นกมาเวพีกับพังมันจากจามีดเวนีเวรีละไพกับเมสเซจอาร์จีกับจามีดประสบบุกเมนพีส่งบาไอเบียงซีกับจิงเกลีในกับพังบางครั้งชูออนกับเรดิโอมันตันคือเบลชูบอนมังงะเดย์บาเป็นดับหลังเตนักบรรดาจังพีบาเป็นดับหลังบัดคือเวกิปารโนซามกับมาประโยชน์สกเวกับพังมันจากจามีดทางเดียวโปรแกรม Matters of the Heart กับพังมันจากจามีดกับลองกุมเดียกับบอลจะกีกันเตียนกุมโนบันเตะละกำเมลาอุจงทะเลหอยกับกีกันเตียนก็จังงี้ทั้งแต่งขบังอีกแรนกับยารอยกีบเรียนทั้งแต่งปัดกับเป็นมองยากีตีกับเป็นโซซีกับเป็นมองยากับเป็นเซมกับดอนนก็จังกีตีกุมโนบันเตะละกำเมลาอุจงทะเลก็ตากระลองกับพังมันตากับจานเมียนห้างในกับโปรแกรม Matters of the Heart Yes friends in this program Matters of the Heart we have a specific topic and the topic goes like this the power of words.How to control your tongue. And here's a number that you can text. It's 948-510-2311. So, yes, the power of words, how to control your tongue. So, the number that you can text is 948-510-2311.